0: โอ้นอดพม่าน่าเนี่ยกินแน่นอดปะมัน
1: กับแป้งยังกู
0: ก็ตั้งงอกละจะเป็นแบบป้าแย่